0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน
1: FM Thank you for listening กลันตัน FM
2: 谢谢你的聆听可浪当 FM
3: Kelantan FM
4: penuhi cita rasa anda.